0: Kan lung oi zat si larin deki na lam oi zat ton chin FM radio mi people in oi sak mi para kan lung oi zat tika chin FM radio ayo in sim kan du tu chana kacan kan pe video dingi tu tang cha patien tunung in sim pon sak tu dinga kan khot langi nu bik chathiam kan lei sun simi akalaw ming chu yut wa ti kan thei mi siama ji mary ning ringen he ni sin pathian tong kam ngai nak thon chan kan mang tang pe siama ji welcome
1: hello leilung pumpi hopi ummi kan chin mi pol nan za ten kut za kan lau kai tu su ni thu thang tha thon tha jang kan lak lang ding mi a kan boy pa kan pathian chu kum khoi kan in pi asi te mi thu thon le ani hi beu kan beu na ka si te mi thon pe parin malte lai tha pe klaudu ngai bible chatlang kan vun siar ta masa dingi sam labu number som kwa afate pakhat panni chu the in sam number som kwa le pakhat afate pakhadin panni ka vun siar sal ding mo boy pa nang chu kum khwa in kan in na si tlang pol na to hla na le leilung pumpi na sem so hla ni sin nang chu tho nak le chem nak nei lo in a kum khwa in pathian na siring ring apani nak bible ka vun sir ta ding sam number som kwa le pakhat afate pakhatin panni karlak te ka vun sir sal ding chung nong big ne na him nak du a fe tarhat in jiang kim ti thei thadem hnuaya a tu chun boy pa i nen a nang chu na beu nak le nang chu ka beu nak le karal hruang na si kapathian na si i kalaurin san asi ati thaiding kan bible slang kan siarmi kan za da ranga pa pathian ni tharin thaso anak in run pek sakse himi bible ta ka vun siar ti ka tha jang ka nga big mi chu kan biak mi kan pathian hi kum khuai kan umnak kan in na si ati sam changan tu pai angan mi hi kalung kim tu kum khwa in kan in na si ti kan run in pi ti mi he thu pi tuk kan bang ti ka kan chol hwa hi thai kan du du in kan thai nangam ten kan thai hum him nak pi si ka res nak la si mo dai ten chol ha dam nak la si chumi kan pa kan pathian hi kan run in pi na si ti a sam changan tu pa ne avun ti ti ka yang kluk tiang si asung loi mi kan biak mi pathian kan nei te mi kha kan chin mi phun pi ni kan thai ding ka du chan tam pia har sat nak kan tong re set nak kan tok thin bang nak kan tong kan du zong in thil ara chang thai lo kan tum ta ve kan thil a chang thai lo te ka thin dai lo in re sia in nangam lo in kan lai phanga kan thai rung ning mi chu kan pathian chu kan run in pi si kan ha dam nak linga si te mi kha kan hil lo dinga ka du chun a fati pani na ka sim mi chu tlang pol na tu hlan le leilung pumpi na sem so hlan i sin nang chu tho a tho nak le a chem nak nei lo in kum khwa in pathian na siring ring tia ati churang kan thai ring ding mi chu kan pathian hi lei le van sar siam tu pa a si e a chem nak la a nei lo a tho nak la lo kum khoin anung mi pathian kan nei te mi kha kan thai ring da ka du chura kan biak mi pathian israel poli mi phun pol ni an ti ring ring ve kin kan pu abrahami pathian isaac pathian jacob pi pathian tia an rak au re ro mi tu nia nang mal kai mai kan pathian tla rak si chu mi pathian kan nei hi asung loi tuk mi si te mi kha kan hil lo dinga ka du na sa tu nia leilung pumpi asar siam tika mas sabiga yang ro mi nung asar siam lo ti le boy pa ni nang le kai indu do tuk rom lam ronga mas sabiga kleu nak thim thim lei lei le van ti le tlang ramsa pol chingkung pol ra thaimi pol pang par phun kim kha masa asar siam the nu ni le tha pol asar siam ramsa pol bokwak pol umse umse umse te asar siam nan nang le kei chukut in ro special in amma mui mel keng inak to mi sutka amma nitla hi kanma pol hel hai chen indu do di himi pol mwa mwa asar siam the nulonga leilung par minung pol in sar siam nak hi ha dam ten hai se tina khase chura tu ni tiang atla amma sunga ha dam ten kan dingile amma kan rin san ring ring ding mi hi amai adu big mi se chon som ko pakhat sam number som ko pakhat ta kha la light 2000 rongi covid abwe re ro la ya himi hi tharau mi pol hen a pathian ne arak pek tam bi keima khachem in mi covid ral do la ya himi number hi rapek ve thau thau chuwek thau thami dang tam pi la zum tu pol la arapeki himi hi kan him nak lung pi rauri asi nak le amai thadem tangi a thai tu kan si ding mi kha boy pan indu mi city mi kha atharin tha jang lak ning ka du e chumi thadem tangi ama rin sani a re rau tu pol mo mo chu boy pan him nak in pek ngai ngai mi se churanga som ko pakhat a fate pakhat nak ati mi chu chung nung bik ne na him nak dua fe tarat inati churanga chantam pi chu kan ma rauri ni tla chumi amai him nak a hol tarat rauri ama ne na kan fe ding le ama kan building hi boy pan indu sakti mi tla kha alang jadi chotin jiang tin jiang kim ti thai thadem noya tu chunati kadu tok a thadem tangi a tu chu boy pa i ne na nang chu ka beu nak le karal hruang na si ka pathian na si i kalaurin san asi a ti thai dinga ti cho hallelujah churanga amma rin san tu a thadem tangi a thai tu kan si ding he thu pina sai chumi pol chu yang pol si thaswa kan chau thai ti le a fate pathumi sin ka vun atlang pin ka vun sim zam rang dingi alang lau mi ti phanak i sin alau hum thai dinga ti hallelujah si, na natsia aphun phun songin alau lut tar dinga ti a tha in alau hup dingi alau kil khoin nak sung a na him dinga ti rin tlak si nak chu naral pho pi le phote an si dinga ti churunga amma kan rin san nu nu achun ani kan ral huang pi asedingi kan beunak pi asedingi kan lung pi asedingi chumi pol mwa mwa hi tu ni chana atharin kan nun naka amma kha rin san tu kan si ding ha amma ni du mi si zani ti phan ding tla na phang lo dingi su ni chon kyang khal na ti lo dinga ti churunga sun laka motothon asuk sau vak mi kan si zantika asuk sau in motothon vak mi kan si bai thon vak mi kan si tika ti phanak ding tampi setral nak ding tampi ko nan chumi pol ni kan para pakhat man set so nak a thai lo ding ti mi kha ama ni asim fiang mi si ti churong a tunia kan thai fiang ding mi a chu amma arin san tu pol chu zia tek manakan mwal phawin a da lo dingi amma ni hi inkil khoi ring ring ding ti mi tla kha hina fiang ten asimi churong a kan thai ding mi a chu van chung mi pol hi in tha sak kan ke lung tau ni in se so lo nak ding ranga van chung mi pol tha tar hin kan nama pol kha an lo kil khoi ti kha atum pi a fate pa kwai sin hei ni dia kan vun ser sele kan mu sok ding kan ke tiang tla kha in kil khoi si lung tau thon kan khong a lo nak ding ra in kil khoi a fate hei li nak kha ka vun ser ding ka du tuk lom lam pathian in keima i du tu pol chu karun dingi boy pa ka si hi i thei tu pol chu ka hum dinga ti amma du tu amma rin san man sri lo mo amma adu tu pol kha karun dinga ti boy pa ka si hi i thei tu ti abyak man sri lo a thei thei tu men men la ki ka hum dinga ti chro tu nia amma pathian si nak na fiange amma in run in pi sunga amma in pi sunga a tu kan si ding ha amma ni adu chro nga tu nia amma minung pol hi hiti in hi in hui re ro in sim re ro mi si chon a fatel hei nga na ka ti ri mi chu in ko ti ka ka oi hiding har sat nak an ton ti ka an ne na ka ding ka luat ter ding e min that nak ka pe hiding nun sau nak le lak song ka pedingi karun suak teng teng hiding ati ati chronga tunia himi sam labu som ko pakhat na ki kan zau tika thilakin ara thaimi natsia nathalo khosia khowang poli เข้มนักบวยนักอเปกดึงมีปอลเตียงอินอามะนี่อินหุมหิมทรัวซีติมิคาฮิมิไบเบิลจะส่งหาเฟียงเต็นกันไทยจรองอามะสุงีอัทเดมตั้งอีอาอุ้มตู้ปอลจูอาวันจุงมีปอลทะตระหัดินกันมาปอลเช็ดนักหลักสุงซีนอินหุมหิมริงริงอัซีติมิตรักฮะกันไทยดึงอากาดูตูไลฟังเตอลาร์บิกมียอสวาวันมาเลเซียเฟติกานั่นสุดที่ security ปอลนี่เฮ้ยที่ต้องมีปอลีกุดอันเรกเป็กเราดิ่งอ่ะ security ตั้มปีนี่อันรักรวยเจมจ้ากุมหัวติกาก็ทิ้งลงอ่ะรถตกมีจ้าโอ้บอยป้าตุนี่กันนี่จู่มีมุ security กันในเรานั้นวันจุงมี security หินีตินเตนอันรักเป็กมีสิวัลที่มีข้ากุมหัวติกาก็ลงโอ้ยเจ็ดจู่มีลงเสลวินกันตุกันฟะปาเตโจชัววันเนี่ยต้องเริงมีจูอนุ่งมีปะเทียนริ้นสนุนับใบดงเล่านั่นตุ่มตะมีค่าตัวสวกุติมีค่าอมีนาวปีปอลฮิทาร์เปกเริงมีสินับวันปะเทียนติจาอุติมีค่าต้องเริงเริงติกาปะเทียนติจาตัวเลยปะเทียนอเบลตัวฮิยังติมันอ่ะเสียตรลนักอันแข็งเหล่าติมีค่ากันไทยเริงเริงอตุลีจนกันอามาอรินสันตูปอลีเสียงติมันอามวลเผาตัดละเราอจอยสังไฮริงอามาอยังกระเดิ่งอามาเนี่ยอารับเบลตูมัวมัวขานี่กันลุงเปียสีกันเบลนากสีกันรวงเปียสีที่มีขาอันติไทยดิ่งอติกาหรือมุสลิมขาอันตรงดิ่งเตะอันขันไทยดิ่งตินักสีจรองกันนุน่ะมิริเคิลที่อารักแข่งดิ่งอจังไทยเรามีอจังเติร์ดิ่งปัจเจียนลำมิสินอจังไทยเรามีเทลุ่มเรามินงลำมิสินนั่งมานักนักชีเนนเจ้าเลยอจังไทยเรามีตาตั้มปิอุเมนไทยนาอินอจังไทยเรามีที่มีปัจเจียนลำมิสินดักเราที่มีขาดละค่ะกันไทยอีอามาค่ะอาจอยสร้างเรื่องตัวเลยอามาอรินสันตัวเลยอามาอเบลตัวเรื่องกันสิอามาอินพีสุงาเอาอุ้มตัวเรื่องกันสิไทยนักดึงสังกัดละอาทารินป้าปัจเจียนนี้ทศนักอินรักเป็กสครามเกาเซตัมปีกลุงโอ้ย
0: สมาชิกนับประตัมปีกันลุงโอ้ยที่เวกินทาราสังกัดท่าสังตัมปีอินดักตัวสังมีอินดักสิมสันนิประตัมปีกันลุงโอ้ยเจติปัจเจียนินดุนควาซาวินดัมจักินอนุปัทยานิรัมกาวรังะลองมังสินทรัมเซติอาชินเอฟเอ็มบีเดวินท่าจักันจัมสักตัวขลากันเปรียบวิวดิ้งงี้มาดัสอมทารีกัสวลอีกโคติมิลาเตคะกันจาเตนกันไงตั้งตาเป้